ข้างให้ปกคบจานฟามันโฮมโปรแกรมไอลงไงทักที่ให้ชนนี่อากาศวันนี้ชุดจานปูจิงจานฟามันโฮมโปรแกรมชนอุณาท่าดูตรงอินละตูเลงเจฟกายทุกินไงทลางไอตาดีละพายปูนคงตัวไฮเล่เซลินมังเสียงสุนไฮโฮลิมนะไอไงทักบอกทิ้งอันนี้จานดัชนีมินส่วนทุ่มละอุ่นรีในหุ่นเราตอบแต่รีดิโอโปรแกรมลงไงตัวอินเร่งอินบังชา

0: ไปเห็นที่ที่มาอันนั้นที่ตกจะจงอ่ะตัวมันนี่มาฟัวถอนั่นไปปอลผมอ่ะเท้าถอนั่นไปปอลผมอืมพอขันพอขันเฮ้ยเฮ้ยมีลุงสินาเกย์นี่ผมตายมาเอ็มมีสาวเอ็มเอ็มมีกันป่าผมอันเสียวตะลุฮัตตะลุนี่จะมองอันมาเนี่ยหุ่นเกย์บอกที่กระทาวันละอันนี้ก็มาก็ดำนานาจง มาเหอะท่าปฏิงคุณสอนสรีปัสสัลจุนท่าจะสานเล่มชิมชิมาโมอันเดสโซละอุ้มวิวอ่ะโซลุ่มเนี่ยนิสหนุยนุมานาติโรนโซลุ่มตะโลเอ้ยจอลแมทแมทจุนเอ้ยโซนไอเทหิลาจัลลวะซูนเนี่ยใช่ทุ่งจุนจุนอิมังมาคำอิมนะโซบอกโมการปั่นแจ้งอสอมง่ายมุ่งเข้ามาอิลุงอ้อยดิ้งอามาเห็นไม่ทำโมไม่ทำโมอันนั้นจุนเอ้ยนี่จุนเอ้ยโซนจะยังไงโซ
1: นี่ไม่นานาจะไอ้ตัวอ่านตัวเต็มอ่ะนี่ไม่นานาจะอินจัดนี่พุทธะกรรมเทระกันนี่ท่านี่ท่าจะสิลวามังนี่จ้ะอ่ะมาพูดมันแหละเทมันแหละเท่ามันแหละอินหิสับที่นี่พุทธะจะสิมเทเบกเบกนี่อันนั้นจะไอ้ตัวอาสองผสมมีจะขัดจะนี่หุ่นหล่อจ้ะจ้ะจะไอ้ฝักไอ้ดอนนั่นนะอ่ะมาพูดตักจะมาแล้วมาเป็นตัวดัลจึงเห็นกระท้อจริงอ่ะ มาพูอาจารย์แหละกันเองอาจารย์แหละอู้น่าก็แหละสร้างผัดดันกับบัดผุดเช่นกันแหบบัดบัดนะกรรมพาดผัดแหละแบบให้ผมกันสังเทสังเทียประเทศจันทร์เกี่ยนบุญสุนทรจงหิ้งล้วมาลืมสิตากระถอาจงประเทศจันทร์จึงแบบสุขันเลยเนาะแบบให้เกี่ยวกับแบบกติเดียงอันนั้นซึ่งไม่เห็นกันด้วยอย่างนี้ก็สบายแบบในติดที่กันลาบ
2: บ้านนุ๊กพี่ให้เลยอารมณ์เล่นกันคงพอร้านจริงเนี่ยตอนนุ่มขัดอาจารย์จัดประคันหุ่นทุ่งขัดไปเล่นเตะตีชิมเล็กแต่เองอ่ะไอ้วางในนี้แล้วจู่นุ่มนี่ลงจู่ๆโอ้กังง่าตัวอ่ะวางตัวนี้จู่ๆตู้ขมลงด้านเนี่ยทุกอ่ะด้านขึ้นมาทุกอ่ะจะถอนหนักกันจังตั้งแต่มาเรามาอุ้มแม่ทัดไปแล้วนั่งดีคมมีตาบัลลปีกินนี่หนอมีดิดซองสรินน้ำ
0: เฮงเห็นแล้วเรนอุ้มเดาซินละคมเสียลตะกินถ้าฟันตะกินอีสินหายซุนซอมเทปีดินดิสนากันการเจนมาผู้เฮียให้หลักจู่ๆประคัดซอมทุ่มซอมทุ่มปองงานนี่ต่อหมาหมอจะทุ่มและซอมงานจะนี่ปอนจะง่าปอนอุ้มมันนะจะพัดจะจนอัลลอฮ์จู่อัฐาวมันละเทมันนี่ก็น่าเห็นจะขัดจะนี่บ้างอุ้มเหล่านี้จะคำจะจนนี่แค่ไหนเหรอเดี๋ยว นี่ดามนี่ทุ่มดามนี่เห็นจังอันอังเนาะล้มตะลุกัสวานีจุดจันทร์
2: Voices of Unheard Voice อารมณ์คอมตูมันสมกิม

0: zanga chong a sang le zanga ka choi to khom khat a chang chu sang khat khom ka choi the no chang um mane chu kan nil thak chang khom um ve tho a mo kan tan no teng teng la ka bangana um chun tai mak chun tho chi chu ni in sung fak la don i mane in khat nun a then a zar mo e nau hai dam sung la ku e lo tho pui kha khoting tin taba athenin an taba athenin kerom da man pen mo tho ding nei lo pun khong khom lo in wa kin wak ne khan king ku hinan wa kan wa kan me ru tlom ti jangaman dam sang khat tun ju janga chun thil thei chun ta nom me to ta la khep ti ni wong ta le hin cho ma jong nei chun in wa pui khom na tha mo ei me ding ei lo murungot khom ha me me mana tam lein atang ka ya tho chi ani
1: nu mei in sunga ei poi mo dan tlom te mi sil pe ro
0: nu mei in sunga ei poi mo he jo are pu nei poi mo wanga na in sung nau le te tu le te hai en kai kum ko mo ei in sa da chun ke khom hi an sukul kai na ding bui pui ni no lang tu ina chila mo na pang sukulan hung tri na an uniform hai a hlip the no hai hlip pe ka khan an fak ding lo sim pe ka khan an homework hai mo khang khom kha ei tho lo tho pui ta chun na pang zalen taka an no na ding in insunga hin nu tak hi mo insunga hin e na high school tin e hai e lo nga khi a tha chun a tho thei tok ta nu mei te da mo an tho ding ขีดมือจัดจ้าฮิฮิฮิทอโรติอาอันละทอเทนอเลียทอดันเจนิงเปกานูนุ่มให้ฮิไอปอยมอนอิงกิมาจนปะทินวันรำลำปุยกอกมูตูขมัยเนียมอไอนาวไฮไอตูไฮเกยกันูค่ะอันนาวไฮบากะอัตูไฮปูปูอัดัมจินามีไฮค่ะจุจุงติงินลอยนอดิงฮิกันทักกันูฮิอูนาวสอมขัดกันนาอนาวนุไม่นาวอันหงในเสงาอันนาวให้จะตู้ให้จันขนาคุยข้อมารองบอลนะค่ะอันนี้จึงอาทิลเทนอเลยมีดังกว่าข้างขันนู่หีนู่หีขวิลชิมตู้จะไออินดิกตักจะไอในไอภาษาไทยอินยูโลดอนหายสินคำโลดุกดักดอหายสินลาคมมอนู่อินในมอพูนาไอลักจนไอลักพอจนไอนาวให้อันเปียเฮลเนาะขลายคมตู้มาว่าพอลมออิงที่นำมาข้อสัตย์คมฮีนู่หินไอริดกากาไอชุยยุยเปียตู้ไล่ขวเวลาดึงจนอัฐาอพยมอตะกันเนนู่หินไอพยมอตะกันเนติกสิลโนมัน
1: ไอล้อมเลยอันนี้มาติงอ่ะลลปานอเมรุซอร์นาช่วยไปดิ่งอินดิสักนาเอ็นลานอันนี้
2: ข้าพเจ้าเมรุซอร์